0: ห้ามกินทายซี
1: บีหลาย
0: เจทายซี
1: หวังว่านี่个臭香啊聪明伶俐睇佢眉毛如发我睇你一定会点中佢。
2: 太师英明慧眼先得我心还我心爱嘅就係秋香啦谢太师。秋香姐。
1: 好好好你两个我算得佳人才子天生一对。阿平
3: 在
1: 全兵后托登结彩打扫世上布置新房等华安与